0: จองกันเงห่างคาดหน้าตีอยู่ในปี2027โตครึ่งปีไปอ้อนเปียงเถินได้ใจหยงผู้ยามข่าวสารได้คูเวลาเมื่อกระเดตามกันหน้าตีหาปีปอกที่15ไต่คงเจ้าจักเวียจอมตามไม้การสั่งเตียงไต่คงไหมสลาดน้ำงามออกแห้งสั่งเตียงซบตั้งกาตีปินเชียงเดียวการห่างคาดการเหตุสางไปบ้านตรงมังเกินการหักซาตมาจัดคือบ้านเมืองไปขอบตังเทคำกางกุ้งเฮิงไพ่เมืองหางมีปินดีห่างเตียงบ้านเมืองไปขอบเดียนออกแห้งสั่งเตียงบ้านเมืองไปขอบเดียนตังเซนปุ่งนั่งไปตามดำลิสงงันด้านฮกโลออกซ้อคำปานกาจ้ำบอกซ้อนนำหูหน้าจางเมกว่างโฮจักใส่ใส่การไห้หน้าไฟไปการปะยางนายินานเซนอยู่ที่12ปานาเจ้ายกเฮ็ดหมูตายเปียขอบพร้อมการกาจ้ำบอกซ้อนไข่การทำเพียนคอยไล่ตกกันอยู่ในกาจ้ำบอกซ้อนหน้าจางหันโฮจักตามโต๊ะปะยางอยู่ในปะยางหันคอยการปะยางป้าเหือหมูไปทำเพียนพอต้องโต๊ะไผ่หบปุ๋งและสิงถามโกจาเนืองเย็นจิวเมื่อโดนปุ้งเพกันก็ว่าเจียงพอถึงเต้นหาดับตั้งพระเกศป้องฝาเตียนลงปวนชิชิบโกเสียงว่านำจางการกลุ่มแห้งเตียนยายเข่าบักบาดไหมเมื่อโดนโกจาฝ่าจ้างใกล้เกวยังขวยพร้อมกับชายเจินปูเอาเงินกำมวลของเก่าเปลี่ยนของใหม่ตูถี่สามนายปิ้งเงี้ยพกหอยสหกวดเย็นปันตกมาราชาตู่ตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่พระเดชไว้หน่อยหย่อยลาปงเผวาบ่ได้เสียขาดมีพยาสร้อนพระเดชสงโกเปียดก้นอยู่ในแผ่นดินไว้ขำลาผันตายเสหาได้ไปกุ่นหนึ่งพอถึงเวลาตีบัตรมั่งหันวันซาเปียดคำพระเดชไว้หน่อยหย่อยลาวันซาสีคำปอเกิดจองการแผ่นดินไว้ขำลาบ่ได้ปลาเหือกุ่นตายไปพอถึงปั้นสีหอย50กุ่นกุ่นได้เจ็บสังหอดถึงซ้ำปั้นหอย50กุ่นจินไฟนานผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไห้หน้าปากใหม่ผู้ปางหาลีในพระเดชคำเห็นเมื่อโดนออกปากว่าพระเดชคำเห็นประได้เปิดคำสินตั้งไต่ตามพระเดชเล่าขายของสั่งไห้หน้ามาถึงพระเดชสงโกนั้นอันนี้ก็เป็นสินตั้งใหม่เอาเขามาร์กทุเรนกล้วยหอมพงเป็นของสั่งไห้หน้าในพระเดชคำเห็นขายออกมาถึงเนื้อกัดเนื้อลีในพระเดชสงโกนั้นเวลาต่อรักต่างไปอ้อนสิบห้าวันถึงสามวันพอหน่อยมาถึงอาทิตย์หนึ่งยกสูงกำนั่งเองกันอันของสั่งให้หน้าในพระเดชคาเมนนั้นอันสก้ามผีออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำผีเสียงปองนี่เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความคิดไหนหาซาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิงพิงปี2012โตเดือน12หลอ15คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมโซการกึดป้องวัตถุทรงยางหันที่ออกกำผาขนนักเจียออกมือเห่ากำตื่นมาเข่าเม็ดนำไฟในใจเสียงเบาสังกีกังพระเดชเฮามีเสียงกุน13กุดกุนกันแลโปกึดจองการมาเข่าเม็ดนำไพ่ก็จิงผัวเฮาเบาได้มีกากำตื่นหวานเข่าอยู่มือเห่าตัวเดียวจิงจางอามาขามกะลาบาดเมืองตังกุ้มหมันเวินเห็นนี่เฮาซึกกับเบาไทยเปอร์ปีในก็เศร้าได้มักปงลงไหลและเบาทื่นนักที่ต่อขอการกันให้นายโยยัน
2: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
1: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอกองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนกดซาถือตังไลมักหุ้มเตะบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวันใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากุดเตี่ยมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

0: ชื่อกามาเด็กหน้าไอ้ครอบชามชานีเดี๋ยวหลังหน้ามาครอบงวยเดี๋ยวก็ปังตามาใส่เดี๋ยวหลังหน้าชื่อกามงเดี๋ยวก็ปังตามาใส่การเรียยานาหลังเบิร์ดครึ่งกา
1: 不同的语言传递同一个声音云南广播电视台民族广播现在是普通话节目时间
2: 听众朋友今天的新闻时刻主要内容有习近平会见柬埔寨人民党主席参议院主席洪森习近平会见孟加拉国总理塔里克

当当先顾客，每做每好，办好办平，帮干地上，屋杂办门门先单，康美亨他妈，一往乱压杀，身为书记王林，甲得靠了会，一三单喊。考上完内，云南身体话，做杂帮干接快，六个八个啦，地上后混当邋遢肥，一困高铁内，便来混当邋遢肥。กำจ่อยหักอกจากปานเมืองเมืองเจนดานข้างบีหึงทามาได้เข้าถึงขันป่วยจากขิงไม่มาได้ปีดวงตั้งเติงกุ้งกุตีตีมาถึงเวียงขวัญบินหรืออินท้องเปียวปีฟงดีเขาได้ดำเตอมาจอมหนังหอบใบปีดวงป้าดวงเสือติ่นซื้อช่างดวนเดินเย็นนันสันได้ดำเตอมาหลงหลังตีดำได้เป็นช่างดวนเวียงต่างดีเวียงขวัญบินเสือได้ลู่ตังเติงในเป็นติ่นซื่อดำดันเขาสามปีได้มาเมืองขายเฉียนที่สิบสองปันนัดเจ้าสามดังว่างตีปู่เจ้าบ่เหตุชี้ไตได้มาข้างบีล่าการเหตุชี้ไตแล้วมั่นไตมั่นเจ้าได้ปู่หมูเหตุชี้ไตมาเปียดปากปลายปีเถิงตีเอาล่าการเหตุชี้ไตได้เหตุเจ้าป้องดองมาจำสั่งได้ตั้งมั่นมีหัวเหินปากเก้าสิบหกเหินมาป้องการเหตุชี้ไตเฮาก้นการฉีปาก60กองมีด่าการเหตุดิ่มวนเชียนเฮาด่าการเหตุชี้ไตได้ข้างมีเฮิงท้าการแซ่ๆจอมหนังฮอบหมายเบอร์2เหงปลาย25ปีเดอเติงกาเฮาฝ่ายการทรัพย์จ๋าโจดอนดิกวีจ๋าได้ตั้งดองโซได้โซกันมาปอนเตอร์3หมื่นกุ๊กตีจานเป็นปีอัน3ได้โซกันดำสีเปิ่นได้ดำสีปีแกโฮมจ๋าเดอดิปากได้เปียดป้ายเปียดบาเดินหกได้29วันทรงกู้เจินฟูได้บักตินสังเอาโสกำจ่อยหักเอิงโปเป็นพิงสันดักเหียงไว้ในสวยดาได้กุกติยันกำจ่อยเดอเติงกาไว้ในสวยดาได้ปวงการติสั่งบ้านสอนทันจีเดออ้วงการสื่อเจเหวยสันจูจื่อได้ปวงหมอกบาเดินหกได้28วันพี่หลงฟ้าเลี้ยงเลียดหางโปหางปีนดกบาเดินหกได้21วันมาได้ปูเหตุหักแล้วกวนเอาเจ้าได้กว่าเปิดผีฟ้าดังเดียดไอฟ้าเข้าไม่แห้งเผาก้นตายสมกะหิงสามปากไปโกปีได้เดินหกได้26วันเป็นวันอันเหตุฟังซากวางซาตุกู้จีฉินตู้จื้อตาม39หลังได้วันดันเดินเสินเขากูอ้างกูตีจู่ล้มปวงการซ่อนผีเหตุฟังซากวางซาตุข่มกูลูกวันอีเถ่าไปโจซากวางซาตุโขงไข่ฟังโสหาตั้งปานเมิงตั้งนกหวันเอเถ่าได้มีเจอโคหางกวยเฮฟังซากวางซาตุไปกินซากวางซาตุเมื่อเดินหกได้28วันผู้หมายเข่ากาหมายเข่าหู้ถึงอยู่แล้วเขาตั้งกัน5ปีดาม15หลังได้เต้าของเจ้าสร้างขำตาจิงตีสร้างและอึ่งตีเป็นอึ่งตีทางนี้ฉีสาดีสุดดีเสาได้มาปองการตีดาบตีสร้างหาอึ่งเต้าของเป็นอึ่งตีขวนตั้งหลงเข้าตั้งหวักตั้งตีดักไปกายโจได้มาข้างบีฝ่ายการผ่านสั่งเหตุได้ดีเตอมามาเหตุดีหน้าการติสั่งปานเมืองเนื้อมันสอนบากมีดีเป็นมามาปองการข่มกูว่างสุดแดนเสากิ้งกิ้งไข่ไข่ดีสุดดีเสาทางดีสี่สามมามาปองการกำจ่อยหักอาเมียกวนเมืองอึ่งขวับเดียนสามในโสกันบากมีดีเป็นมาโดข้าฝ่ายมาติสั่งหักนักอึ่งตีได้เป็นได้ปานเบิงข้างมีเทียนเตอมาดงถางตั้งสันได้มาเดินหกได้25วันขวยอันสั่งสอนเพยฉินตื้อจากจีฉีเรินกาปาดดำจังตังเดินเย็นนันสันได้อยู่ที่12ปันนัดเจ้าได้โชคเหตุอยู่เนื้อเพยฉินได้สั่งสอนก้นการเหตุหือตื้อจากจีฉีเรินกาปาดดำจังตังก้นการจะมาฝึกเห็นในแก่นโซจ้าฝึกเห็นเตเต้ขอสองวันได้ว่างการกู้จาเล่นเย็นสุปงหมอกต่อเถิงปีได้เดินห้าหางเดินตั้งเติงจังได้ชิมไว้ทัดเตียนคือเถิงสี่สิบกุ๊กติเชียนวะล้ำสั่งได้เป็นอึ่งตีเติงกาเหาอยู่ตั้งป้นตีป่าเชียนได้ทัดเตียนดำชิเปิ่นได้ดำป้าเดิงปูคือเถิงกุ๊กติไปสามเหงหกปากเชียนวะขอสั่งวันได้ว่างการกู้จาฟาจานไกเกอร์ไว้ได้ห่มตั้งใช้เส้นปูเอาโสกำจ่อยอาเมียกวนเหมิงได้เครื่องเก่าซื้อเครื่องใหม่เมื่อสองเหงปลาย26ปีดำ38ส
走门客厅或把手下各地站内崩发毒马向阿庙关门如然来很高四很猛那种的。如得平山龙恩地为内水大内不惜后阿庙关门等总国带什么别国美国人不下来做。多腾人和内少变文恩地为内水大不便平山大乡不惜后滚带什么行四百八十国滚马上内客腾三行百八十国。今天当开的边考察当门并且肯当开

0: Nick bom lai kham bun pok xian zam.
1: Nick bom lai kham bun pok xian zam.
0: Nick khuk lai ka pai la dem hai.
1: Nick khuk lai ka pai la dem hai.
2: พี่น้องเขาขอตั้งหลายสุริยุสาจะเล่าอาหิงปวกได้เขาเอาเจิงกวางโปอันห้องว่าตั้งเปียงขอดฝันนั้นปล่อยเขาตั้งหลายถ่อมเจิงกวางโปดังได้เป็นอ้องปล่อยเสียงอาเมียวกุนเบิ้งยินนั่นเขาอินเปีย
3: สำถึงห้าวันกาดเอาหูหลักเจ้าสีหลงหลักเสียงนั้นสำโพเพียงออนไลน์หลังกันบนอุกอุกหลงเอายี่ผองตั้งยีสู้ก็ภายสาสัดกาสีหลงเลือดเสียง
4: ใจยีสู้ภายหวังล่ะวันนี้เขาบุทามาตั้งหึงเอาซะ
5: เออมาไอ้ยี่ผองนายเชษฐาตีเถียกได้เป็นก้อยกัดเดินเจ้าพวกเอาโจ้เฮียผองหาซ้ำชู้พวกสองกัดจังเดียวได
4: ้เจ้าเหรอยังเหงาเรียนปอกกัดเดิน
5: ขั้นตัวเป็นเมื่อวาตีมาเชษฐา
4: ไม่จะว่าเชี่ยชาตัวขิงหยาจังจังเน่งนกดังตัวขิงมันแก่นเขียดเดียดเพียดภายไหนตาโจเชี่ยชาตัวขิงเห็ดเขียงในหมอกโสกว่า
5: เจ้าตัวเจ้าอยู่ถึงว่ามือได้เอาได้เจ้าดีอ่ะ
4: ภายเนี่ยเอาได้ได้เชี่ยชาหยาหาชาวการเลยช่างจันฟูเล่นเอาได้นางมันเห็ดเขียงแล้วนะ
5: เฮียไม่ทาได้เอวอ่ะปุ๊บเจนบุได้เขาเจ้ากะหันตัวละ
4: มือติดตายเอาปะป้อมไอ้ด้าเสียใคร
5: ก้อยสู้ได้ครับเบิ้งเข้าเหินตายเป็นผีเป็นพายก็กำมันหน้า
4: ไปพายควงนึงล่ะดานโปรใคร
6: เฮ้ได้เป็นได้ยิ้มยาตั้งเป็นบ้างเมื่อเขาห้องยิ้มตั้งเป็นดำสองห้องนั้นขามหัวจ้างจางยีเซินแถมเต้ละมาเลยกูตามหนัง
3: บุญยาใบไล่ยิ้มตั้งเป็นวันกัดอันตินผายมือเพลก้อยกำอ่อนดึงจะโว้ขับถึงยี่ผองสองขา
4: โมซ่าตัวมอไล่เชี่ยชาติแข็งแน
6: ่นอ๋อมอไล่ใหม่ให้เขาเนี่ย
7: เฮ้ยยี่โซ่เย่ผวง
6: อ๋อเย่ผวงยี่โซ่กูมาไอ
4: ้มาใจยี่โซ่โมซ่าห้องวันแรกมาขันเนี่ย
5: เออมา
6: สองเขาข่าวห้องเยี่ยมตั้งเป็นดำห้องเดิมแน่นโมซ่าผู้ยี่เซนโป้ไทยอ่ะสองเขาเข้ากะดิโก้ดิโก้ยี่โซ่โมชิ้นเข้ากะ
4: เออดับเจอโมซ่าหากันล่ะใจอีโซ
5: เออ
6: เข้ามาเนี่ย
4: ใจอีโซโมซ่าห้ามเชียงเข้ากะก็จะป้าหลอกท่าเมื่อไ
5: อเออโมซ่า
6: อ๋อนังเนี่ย
5: เออจับเจอโ
6: มซ่าสัง
5: ก็จะอีโซ
6: ถ่ายขึ้นไหน
5: เป็นมาเอาไรตีหิดเขียกดัน
6: ยีโซอ๋อมาท่ากำเนิงเป็นวาเจแล้วไรเจ้าชาวา

0: ตัวเขียงเบิ้งมีตั้งเป็นอิดเดิง
1: มีตั้งเป็นมีตั้งเป็นที่สั่ง
0: ดึดเบิ้งนั้นถึงที่ได้เสียหลวงตัวเจ็ดตัวสมารุมแก้มตัวตั้งเป็นร้อยเสียนเจ็ดยี่เมียมาดว่ามือจับจู่เมียงให้ตั้งเป็นอัดเจ้า
1: ไม่ใช่บ่

0: chupe chu zabu, timi ti lo tema yi za ni zabu. Titi to je pa apu yu zoni, ji se ma mi fu mama, ni mi ti kwa li chi wa. Chupe chu zabu, nana subu, ze lu zile.
1: Hong pe xing, pa sa yin nan, wu le wi ya mo gam dai pe xing, wang kao gan dong, nei long pa tit, we la, kao san mai.
2: Hong hai yi xing, pa sa yin nan.เดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการมองในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
3: ความร้องหย่องย่อและเสร็จสร้างผู้ดีก้นหมันสองผักการการเสียงจินจองหนึ่งตีอินันเซนอุ่นงั้นจงโกกงสั้นตั้งต่างปีนไดหอยป้ายหาปิ้วหกไว้อู้ทั้งยกพำอินานจะเอาตั้งหัตถาตั้งชงฉินปองถึงเวียงมังเสยางสั่งปิ้นกับนั่งไหมคือว่าทุอีกแค่ไม่ผ่านนั้นเวลาเมื่อลูกเห็นยาเห็นโตเมื่อยำหอนบ้านเมืองยินนานนี้ปิ้นแขกเกี่ยวไปในพัดเกตหุ้มมาดินเอาล้อพอตั้งหลายและเปิดนั้นอีซีสือบอกเขาที่ยกเหตุการณ์ยื้อเฟยเตเองกันผ่านพัดเกตตาลิเจ้าตัวอยู่เวสกี้พร้อมกับวัฒนธรรมการเดี่ยวล้อพอตั้งปุ่งนั่งไปหนังกันนั้นการเปลี่ยงกระดาษซาเมืองไฮเสียนโซปากุนมีการเห็นหมันซีฮอยหกสิบกุนไปตาเสาไหลการเหตุสั่งวัฒนธรรมในพระเทศเฮาปีสองปันปลายสหัสโตลงเศร้าเหมือนกดเย็นพระเทศจงโกเสียขาดเอาของโคไปกำจอยพระเทศไว้หน่อยหยลาเทียมจีการเงินกดเย็นเงินใบไพ่เมืองเบากาเบาสินไม่เดี๋ยวกอยฟังขณะขัดสามัยแคมถีเดินท้องหลอกเศร้าเก่าคำพอมล้องหยอกย่อและเสร็จสร้างกงสั้นตั้งเย็นผู้ดีก้นหมันผู้เกิดปองการฝ่ายใบตั้งผู้ดีก้นหมันตั้งสู้สื่อไปทันไตอันเซียนจินอุ่นงันจงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นไดหอยไปหาปิ้วหกไข่อยู่ยังหวังเซอู้ทางยกพำพำโจทนักว่าที่ได้ขันมันใจทำเหียนกระเด็ดตามใจหอมสี่จิมเพนสั่งเตียงตั้งกระเด็ดตามใจหอมสี่จิมเพนจ้องสู้จีสัจจะคำตั้งบันมังกินนานปากกำขอนักสอโนเทบาทแถมเพียงตั้งสู้สื่อจูฐานและตั้งเหียนกำปูลงร้ายต่างเส้นจื้อหมันกำสุนเกาโฮทีทำเหียนเสียงสินตำเสียงปองปิ้นผู้เหตุไปอ้อนหากว่าอ้อนต่างในโจสขาดเปื่อยานออกเรื่องการไหมยินานปุ่งนั่งก่อนต้องกับร่างขึบบันเขื่อนแก่นแข็งวังเห็นผู้ปิ้นสวัยสูจีเขาพร้อมพำโจซื้อปากกำเมื่อโดนยินานเส้นที่ออกจองการลงเจ็บจองออกแข้งสั่งเตียงตั้งหลาดท่าตั้งทรงสินปองถึงเวียงมังเซนันจนอยู่เหือการเหตุสังได้ปุ่งนั่งไปสักเอาตั้งลาท่าตั้งทรงศิลป์ปองถึงเวียงมังเสสั่งเตียงปิ้นกำลังไหมวัดโทษตีนนานอีกแค่ไหนมากนั้นจอมตามลูกเห็นยาเห็นโตเมยำหอนจักไก่มาหอดแขกแก้วในบัดมังจุดตีตั้งพัดเกตเลิกเสียนเอามาเวียงมังเสขามวดจำหอนมาดินเอาล็อกพอต้องก็ยังอยู่ยังไรมาเมื่อโดนผู้นงกุลกำตั้งพัดเกตยื้อไฟเตะเองกันในปีสองปันปลายสาวหกโตอยู่ในห้องเห็นอีซีที่อยู่หญิงตรงโซเชียลหันยกเหตุมีผู้หนุ่มกุนกัม2หอย46กุนมาเต๋อบ้านมักสุตีตั้งพัดเตียดเข่าพร้อมกันเองกันเข่า2 3ปีมาปึงกับตีดีทิมทีสร้างเตียงตีวิสกี้บ้านมังรับเปี่ยงสงพระเดชสงโกอิทธิบกับการวัฒนธรรมการเดี๋ยวรอพอตั้งได้ปุ่งนั่งไปหนังกันนั้นเข่า2 3ปีมาเมืองไห้เสียนตีสุดเจ้าภาษาไต้12ปันนาเวียดซ้อมตามการตาดีอันการหักษาของโคเก่าก่อนสิกาละไว้แถมใส่การเฮ็ดสั่งไปบ้านตรงมังขึ้นเอาการเปลี่ยนกระดาษซาไตในบ้านเจ้าอันบ่ได้มีนิตานแปถอยปีจานสามพินทลาเฮ็ดเวเฮ็ดสางถันเส้นเมื่อโดนตั้งเส้นมีหอย96ลังเอิ้นลงหอยพุ่นได้80ปูนไข่การเปลี่ยนกระดาษซาโซปากุ่นมีการเฮ็ดบั่นเวิ้นสีหอย60กุ่นปายการเปลี่ยนกระดาษซาป้าหือบ้านของเก่าก่อนได้เปลี่ยนใหม่ไซเฮิงนับตามกันก็หมายว่าเจียงปี2ปันปลายสหัสโตการเหตุสั่งวัฒนธรรมในพระเกียรติเฮาพระกฎถึงตาเสาไดเศร้าเหมือนกัวแย่นไปไล่แล้วไปอ่อนสุดปีเกเตียมปีไกเทมมาหอยปูได้เปียบปูนปลายเปียดวันเสาเกาะคำจันฟู่พระเดชทรงโกเสียขาดเอาของโคไปกับมวนพระเกศไว้หน่อยอยู่ลาเทียมจีกางเงินกดเย็นเงินไว้ภายเมืองใส่ใส่การจริงผัวรักกุลแล้วครอบโคและปอกต่างเหยาเตื้อเฮินไหมเฟเธอร์ลาเธอผู้เปลี่ยนผู้ปากกำจันฟู่พระเกศอาฟุขันวันเสาเกาะคำออกปากว่าทหารพระเตชปาจิตสุดทางเหตุการล้อมกลุ่มพระเตชอัฟูขานและปาเหือไพเมืองหน่อยตึก36กุ่นตายเสียได้เจ็บสางหอย63กุ่นทางเดอร์ไซผู้เป็นจงการสือในสกายไวเซนซุซือวันซาเปียคำออกปากว่าเต เดดันฮกลอไซทําอ่าคลิปเอาเซาบ่ได้มีกุนลงปั่น300กุนตายกับอะไรดูหอนใหม่อันสกามเพออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคําเพจเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
2: ้คําเห็นเขาหูความคิดใหม่ภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหน้าวันในคําเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2084โตเดิ้งเก่าลอสเปียดคําอยู่ที่พร้อมปรึกษาการเกิดป้องภาษาจงยางหันเพออกกำปาคนนักนั้นเสียออกหลายภาษาปิ้นติต่างในพัติเท่านั้นเสือหนึ่งก็ปิ้นโฮเหตุดีมาปุ่งเนื่องพัติเท่านั้นเสือหนึ่งอยู่แต่นิตานปุ่งเนื่องยิงดีหาปั้นพิไปในพัติเท่ามีหลายภาษาใดก็พองกับนิตานเฮิงนี่หลายภาษานี่ได้ตามต่างปิ้นออกมาเบี่ยงกันออกไปขึ้นก็ป้องกับกันรุ่นมาก็ใกล้ปิ้นภาษาหาสิบหกเสือในวันนี้ภาษาสุดเสือพร้อมกันหยันสั่งออกพระเตียดบานเกิดเมืองปิ้นเฮือหึงเปิ่งไซพร้อมกันก็เตรียมออกนิตานหึงยาวในพระเตียดสงโกวัฒนธรรมสงขวาอันเฮือหึงนั้นเตียมเมอสาขาชิงขันสาขาทางสาขาคังซีเวลาปอดไหนก็ปิ้นสุภาษาก็ป้องกับกันหยันสั่งออกมาหลายภาษาปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันสุภาษาปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันปิ้นคองดิตินักอันสุปูหมอนฮักษาหือเฮาไว้นั้นก็ปิ้นตาดิตินักในพระเตียดเฮานั้นเสือหนึ่ง

0: 地广阔，海孤广，恰玉玉，火油好勤宿班，恰玉玉，门看美难难，快放先恰带洒身满满。
1: 地广阔，海孤广，恰玉玉，火油好勤宿班，恰玉玉，门看美难难，快放先恰带洒身满满。เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังก็ยำมือประเดี๋ยวน้องยังหักไฟฮับเอาใจมาไหวในใจเบาว่าตัวใจไปอยู่ไหนเบาว่ากลางวันและกลางคืนยังใช้ยึดจองใจอยู่ไหวในใจน้ำตาตกไหลเห็นตรงกลางเฮาเดินเดาหายไปบ่อยๆอยู่เด้อขึ้นนี้เน้าเสียนหูใจย้อนเบอร์ฮักกันเบาใดอยู่จองแอปกันกอเดียวอยู่มองซีใจไว้มาฟังกำครับ

โต๊ะมากนี้เฮามาฟังกำครับปิ้นอีอ่อนลวงครับฮักใจไว้ในใจในกำครับครับว่าเบาเกยบอกไพและเบาเกยฮักไพ

0: ภาษาไทยเฮาแต่ได้มาก็หุ้มกินหุ้มตันหุ้มคับหุ้มฝอนบ้านเมืองไทยเฮาก็ยังมีกำคับตุ่นเหล่าหลายเสือหลายอย่างวันนี้ดิเผียวหือตั้งไลฟังนี้ปิ้นกำคับตุ่นเหล่าอีเกี่ยวจังคับเมืองไห่ครับบ่าเดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังหนังกัน
1: วันนี้ข่อยก็ยินดีกับพี่น้องต่างหลายอันจ้อยหวาจ้อยแห่งข่อยบ่าเดี๋ยวข่อยจะเอากำคับตุ่นเหล่าต่วนปันพี่น้องต่างหลายอุ่นตุ้นพี่น้องต่างหลายอยู่ลีกินหวานกายอนคายมันหังมีปิ้นลีข่อยแลตะกอก
2: ซอยซอย

ย้อนเกี่ยวเมืองหลวงตีน้อยก็หุ้มคับหุ้มฝอนปิ้นผูกกดเตียมและผูจ้างคับอันออกจะมีเสียงน้ำผุนหนึ่งตันคือยังปิ้นผูเพเสียงกำปากดิกโตไต12ปันนาเห่าเสียงคับมวนวอนตันนี่ยำไหนก็หือตั้งไรหุ้มเกยเตะต่อมาเฮาไกวสุกันมาฟังกำคับอันอีอ่อนล่วงคับนันเทม

0: chua tự khô thu gì về chỉ đi khờ lẽ là khô khô thu gì về ở nhà
1: đi nà ya yu chua tự khô thu gì về chỉ đi khờ lẽ là khô khô thu gì về ở nhà
0: khô mi khô ở đó nà khô sứ xá sứ
2: nà bảo chua ba chỉ đi bộ khô sứ xá sứ nà về ở nhà khô nô ga ga tu về lo ở khô về khí chỗ如果古查达搭配的哈兰阿婆是维库，你那是家地家门大家把错了奥姆塔，无比莫比维辉和加维的哈拉。你那是一块高铁阿米罗亚哥博哈拉国诺古亚哥吉的家，普加西加派来，普西莫吉罗马拉维奥亚路派了制度。唔查好加西加维奥亚加佬，你那奥拉来哈拉加把错。ฮากุติปามาจาฮาลาและกัวจาคอกาอโลติเมงกายิสิสอโลติพอกัวจาจิติจาบีฟีติบอบาวีเอดาคาเอดาฮาลาตาลิโจวิสจิจิชาฮอบีเลกูโตวีติเกจาดาและติเกวีติจาคาจิจิติฮาลามูไฮชิโทกุติโฮจาวิคอกาคอลาบาโชโอฮาคอชิกาพากานิเลนจิงาคอจุโกลิวิทาวิเดียมุ่งเฉพาะจากการวิพันธ์ชีวะบาบาบาคู่เพื่อชีวิตจุกพ่อดีที่เล่เวเนซุเอลามีฮีนับเพื่อคู่กาการบีวิมัวพูดว่าบาบาพูดก็โลกเชียวดีเล่อพมาฮึฮึดีเล่กาการบีวิจูดาฮอกุดีโลดีโลสเลนันขอฮาบันจะก่อนจู่ก็กุชาตาตาแพ้ที่ฮาเลงาขอซึยินาซึกาตีเฉยยาเวกุชาตาเย่ตาวัวกาตีปุจจาปากาเหมิงดาจาเวออกคือเปิดที่จาเวตาออมูทาโอปีโมปีเวขี้ลูกขี้มีออกคือจาเวที่ฮาลาขี้ขอจะจะกุวีซึแหละน่าเฉยดิแหละสิจิพีตาเกิดจีเวดอกฮาโจฮีน่าเฉยดิแหละสิจิพีจูสุจียินาตุนลาทากูตาเวขึ้นโจจาเวดอกฮาโจฮีสิ่งที่มาวีติจารีวีตาออมูและตาเยธาโนเคและอารมณ์เปรียบมาออบโนดาตาดาวีเฉวิคาโยฮีอารมณ์เปรียบติกิปาติยินาชิมจะมลาวิธาออกาลูแพเกบีสวิสุจิวานิฮิโคกาลาและโตกาโกโชทีนี้คือยินาติกิตุบีออกาลูสคาอยู่โตลาและยี่คุยกับที่อเมริกาก็บอกฮาลาคนนกชอลาฟลาฮาลาวีดีจักเกจลาจีดิเลดีจักฮากาดีกามาฮาลาจียากก็ฆ่าที่จู่เลพวกฆ่าสิฆ่าเปล่าจียี่คุยกับที่ยินาอุ้มมีผู้สิโรมาลาวีโอกาสเปล่าจีฮัวจ้าจีจ้าวีอัตส์อัยยากาฮาลาคาโพชิโพวิชโ

นวูยาชีอาจอกูเมื่อรอโชโคติปือจีฮันเนี่ยเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชอติจุยเอกูอิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิยันยากาตาบลิโคโคนาฮันแม่

0: 一鹏，你不能下来，还请他母子等呢。
1: 医叔，妈妈和高当时，妈来当兵来吃饼店啊。
0: 高官母，母也留在吗？
1: 妈母，高大夫当兵来吃饼呢，改变甜了，两人咸辣偏颇，当硬若根，正杂做。如果平常没敢碰落，一坐跟杂做毛，没被马哥哥搞离过的。
0: 一婆，没被接了，没一接，搞先提接着打药。
2: 一婆，妈，先接那翁人，一接干黄，一说没个白记。同高丹给阿庄上河弟弟。
3: 嗯。唔同，一旁按居刚女等人，朱和卡扑碌马，连我爸落架。
0: 一旁，我被连啊！一旁，我太高喊！一旁，我提个头，太高喊啊！
2: 哎，一说，我先卡住门弟弟啦，让喊。เมื่อพวกเบอร์สมาร์คาเก่าเมื่อสังโลกาอ้วงเฮฟังตังเป็นดังเสียงดันปวกดังขัน
0: เออหัวหลับเสมอหมูจ้ะ
3: ยี่ผงทัดกันหลายวันอืมเออเด้อยีซูยีซูท่านผิดเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆหุ่นสอนจู่อาจวงยี่ผงจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเฮียงจินนั่นปุ่มเคยขามเป็นกุนกาก้อยว่ายิ้มหันปูมีอันหู้อาจ้องสังนั้นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปานคุ้นกะให้เขาได้เป็นใจเปื่อไหร่มันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกะขาล่ากันอีกยี่ผองติดเลยเฮินปูได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกะก้มห้ำต้านข้ามเคยอาพังปูหลายกุ้นกู้ดังดังกันมีวันหนึ่งยี่ผงซ้ำจู้ลูกเจ้าเจ้ากะแล้วซีหยงตีแล้วเสียงขาหมูย่าผู้ยิ่งเ
2: ข้ามา
1: ผู้ยิ่งมาเป็นมาเป็นยี่ผงเจ้า
4: เจ้าก็เป็นยี่ผง
1: อ๋อลังอะ
4: หลับเจอโ
1: มเสียนตรงเออเลยมั้งอะ
4: เจออะ
1: เจอสู่ลองมิวได้เผื่อจ้าก็มึงเข้าจะได้ป่วงอีโซ่ปุ๊มะขากูเก่าอะเก่าตัวปุ๊เอาเปียงจ้าเยี่ยมจ้าใครหมวกให้มันอะ
4: อ๋อลูกวันนั้นเต้ก็ปุ๊เข้าเดินเดินมึงในนอนนินเดียวก็เข้าเจอลองได้ตั้งวันก็คนสอนเถิงเมื่อวันตั้งคนสอนเถิงเมื่อจำได้คนสอนเถิงวันตามเมื่อดาหัวโป้ติเตียกเอา
1: เป็นเสียวก็วูซู
4: วูอีเซนกว่าจึงหน้ากันเมื่อไหร่ก็เคยถามเมื่อดองตั้งควังเดิงเอาตั้งเคยเจอเก่าเคยเมื่อ
1: นางเป็นสังหน้ากันเก่าเจ้าเป็นจ้อยแถมสูซ้ำว้าวจำได้ก้งปามีก้นมาตัวตั้งเป็นเมื่อถามอ่ะ
4: เปียกซ้ำก็เคยจ้ามัน乖娃高僧唔然你们喝着疼门试试韩河见没晚人我们跟着吗多人慢唔将怕然跟少白比哦乖比们嘎巴多起大干人唔喊干往来唔喊干人唔奔散文
1: 不真双河更离乎在跟满满啊
4: 这哇高金万盘波想着很一手好杂在燕谷细细少比勒没完高等美度让我地变和寒唉梦勒不饿了满不喊满够喝着勒满先入杂是够寒
1: 高金勒哇双河黑干爹爹想往米浪当火勒没完双河和各张黑黄表炸乖娃叶鹏啊，龙胆虎嘞，共把宿舍

0: 文丽丽，够以往无？忙比马来西亚总接差李博。
1: 嗯。
0: 啊，接差讲得恶数。
1: 哦，怪话。
0: 无人两在地上，便乱当碌碗。
1: 人两在双蹦，蹦两边唔咪放零碌，三蹦两边滚头等双把丢血。
0: 弄零碌碗啊，真该不单过啊。该说专看某家商人家血，就将另类碌碗滴滴啊。
1: 哦，
0: 俺能奔八宝人，该说数咪在核板间。จะยังกูสังอ่ะนังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีลองบักตินบานบานตัวจังอำเสิงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนให้ดีดีจู
1: ดับเจออุ้ยซินเฮ่เขาได้หูลำใคร
0: พองใจเมื่ออันเห็นจะเหต
1: ุอุ้ยซินเขาแก่มเต้ฮักมันเขาจมบานมันตัวฮักเขาก็จมบานตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียจะเหตุ
0: เย่พวงเมื่อเป็นสาวเจงเงเอรูเมียตากโกเดงเกาสมบัติสองคือหรือก็จังได้ดีสู่สู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังตอมาขากอล่าแล้วเจินฟูฮาว่าหลังมีเจินเชยเยี่ยมกูกูในตั้งเป็นไอจื้อกุนป้าเมียงไข่ไอจื้อจิมตั้งกุนตีอื่นเขาจะได้นำเตซ่า
1: อ๋อหลับเจออุ้ยซันมันเยี่ยมกูเกาปกติในสาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยซันหลับเสมอก็ใช่ขึ้นเก่า
0: เออเมื่อตัวไงมิลองสังจะมาขาตัวล่ะ
2: ยี่ผองกาขามโบย่าไล่ยาหกฟันรำยีซูตั้งก้นเจอโฮมเหตุการณ์จินเข้าหลังนั้นยี่ผองมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ตีเซินเจิดนั่นเนาะ
1: ใช่ก้อยย้อนถามก้อนยีซูอยู่ที่เหตุการณ์ไหน
3: ท่านดีทางเว่ยผู้ดูจินเข้าท่านได
1: ้ดาเจอใช่ยีซู
4: ยี่ผอง
1: ใช่ยี่ซู
4: ยี่ผอง
1: มันเป็นสังซา
4: เป็นสัง
1: ก็มาหับมาขึ้นเฮิน
4: ยี่ผอง
1: ใช่ยี่ซู
4: ยี่ผอง
2: ยี่ผองตั้งยี่ซูน้ำตาบมบำกำมือกันจินหมกูก้นไหลรู้อ้ำต้านจ้อมข้ามสอบเสียบกุ้มกูน้ำตาโดดิ่งยิ่งบาดล่าเสือโปยำอาพังอุ่มบีข้ามสังตันก้อยซ้ำอ่ำซื้อผักซื้อหลัง

Shigamshani ndada branta skon lai go na je lu ai. Guizhou, Guiyang, Tianjin, Tanggu, Yinan, Tanchongtie, Hunan, Yueyang na lomu marang msa maram msamdap mali go mungan lomu marang maram msamdap pongmuzom lazaning du ai mudap rinkam ya ai mingchipan go lomlu sai. แต่ไรย่าเตรียมมาดูยังไม่ว่ามงทาละมูมรังมาซามารับมาซ้ำดับคุณข้องนี้ก็พงมจมแต่นี้เรื่องคำยาไอเมียงจะพันก็ล้มลู่ใส่คุณขุยาชนีไม่ว่ามงอาสุยานี้วิ่งหน่วยเรือลามงแพ้กุมพรกรมโจไอลำก็ละเดียนนาวิ่งหน่วยเรือลามงนี้แพ้กุมพรยันกดีมีกึ่งไอรุงไรนี้ไปกุมพ่าโจตัดนาคูตัดตันตาใส่และจมก่อนนางนวลจินยามเข้มวัยมูเทียก็กลับสบายมูทาลังคัดว่าสมุนนาแรงง่ายในทางกาโรงไรแต่นี้ก็วิ่งในเรือลามงเดียอัลวันซาบังดันนาแรงง่าย

0: chupe chuza bu, timi ti lo tema yiza niza bu. Titi to jepa apu yu zoni, jise mami fu mama, nimi ti kwa li chiwa. Chupe chuza bu, nanas bu, zai lu zile.
1: Hong pia xin, pa sa yin nan, vile viya mo gam dai pi xin, vang kao gan dong, nai nong pa tit, vila, kao san mai.
2: Hong hai yai xin, pa sa yin nan.เดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการมองในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
3: ความร้องหย่องย่อและเสียสร้างผู้ดีกุนหมันสองผักการการเสียงจินจองเงิงตียินันเซนอุ่นงั้นจงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นไดหอยป้ายหาปิ้วหกไว้อู้ทางยกพำอีนานจะเอาตั้งหลักท่าตั้งชงฉินป่องถึงเวียงมังเสยางสั่งปิ้นกับนั่งไหมคือว่าทุกอีกทำไมผ่านนั้นเวลาเมื่อลูกเห็นยาเห็นโตเมื่อยำฮอนบานเมื่อกินนานนี้ปิ้นแขกเกี่ยวไปในพัดเกียรติหุ้มมาดินเอาล้อพอตั้งไรและเปิดนั้นอีซีสือบอกเขาที่ยกเหตุการณ์ยื้อเฟยเตเองกันผ่านพัดเกียรติตาลิเจ้าตัวอยู่เวสกี้พร้อมกับวัฒนธรรมการเดี่ยวล้อพอตั้งปุ่งนั่งไปหนังกันนั้นการเปียงกระดาษซาเมืองไฮเสียนโซปากุนมีการเห็นหมันซีฮอย60กุ่นไปตาเสาไหลการเหตุสั่งวัฒนธรรมในพระเดชเฮาปีสองปันปลายสหัสโตลงเศร้าเหมือนกดเย็นพระเดชจงโกเสียขาดเอาของโคไปกำจอยพระเดชไว้หน่อยหยุยลาเทียมสีการเงินกดเย็นเงินใบไพ่เมืองบ่าวกาบ่าวสินไม่เดี๋ยวกอยฟังขณะขับซ้ายใหม่แคมถีเดินเท่ารอเศร้าเก่าคำพร้อมร้องหยอกย่อและเสียสร้างกลุ่มสั้นตั้งเย็นผู้ดีกวนหมันผู้เกิดปองการฝ่ายใบตั้งผู้ดีกวนหมันตั้งสุดสื่อไปทันไตอันเซียนจินอุ่นงันจงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นไดหอยไปหาปิ้วหกไว้อยู่ยังมังเซอู้ทางยกพำพำโจทนักว่าที่ได้ขันมันใจทำเหียนเกล็ดตามใจคอมสี่จิมเพนสั่งเตียงตั้งเกล็ดตามใจคอมสี่จิมเพนจ้องสู้จีสาจะคำตั้งบันมังกินนาน

0: ประกำของนักสอโนเทบาเทียมเพียงตั้งชุดจุดจุดฐานและตั้งเหยียนกำปูลงร้ายต่างเส้นจือหมันกำสุนเกาโฮทีทำเห็นเสียงสินต่ำเสียงปองปิ้นผู้เหตุไปอ้อนหนากว่าอ้อนต่างในโจสขาดเปอร์ยานหนอกเรื่องการไหมยินานปุ่งนั่งขอนต้องกำลังขึ้นบันเขื่อนแก่นเคียงวังเห็นผู้ปิ้นสวัยสูจีเขาพร้อมพำโจซื้อปากกำเมื่อโดนยินานเส้นที่ออกจองการลงเจ็ดจองออกแข้งสั่งเตียงตลาดท่าตั้งทรงสินปองถึงเวียงเมืองเสนั้นจนอยู่เหือการเหตุสางได้ปุ่งนั่งไปจากเอาตลาดท่าตั้งทรงสินปองถึงเวียงเมืองเสสั่งเตียงปิ้นกำลังไหมวัดโทตีนนานอีกแค่ไหนมากนั้นจอมตามลูกเห็นยาเห็นโตเมื่อยำหอนจักไก่มาหอดเฮียเกลในบัดเมืองจุดตีตั้งพัดเกตเลิกเสียนเอามาเวียงเมืองเสขามวดจำหอนมาดินอลพอต้องก็ยังอยู่ยังไรมาเมื่อโดนผู้นุ่งกุ่นกำตั้งพัดเกตยื้อไฟเตะเองกันในปี2826โตอยู่ในฮงเฮียนอีซีที่อยู่หินตงโซเชียวหันยกเฮ็ดมีผู้นุ่งกุ่นกำ246คนมาเตะบ้านมักจูตีตั้งพัดเกตเข่าพร้อมกันเองกันเข่า23ปีมาปึงกับดีๆทิมทีสร้างเตียงตีวิสกี้บ้านเมืองรับเปี่ยงสงพระเดชสงโกอิทธิบกับการวัฒนธรรมการเดี๋ยวรอผ่อตั้งได้ปุ่งนั่งไปหนังกันนั้นข่าวสองสามปีมาเมืองไฮเสียนตีสุดเจ้าภาษาไต้12ปันนาเวียดจอมตามการตาดีอันการหักษาของโคเก่าก่อนสิกาละไว้เทียมใสการเหตุสั่งไปบ้านตรงมังเกินเอาการแปลงกระดาษซาไต้ในบ้านเจ้าอันประดันมีนิตานแปรถอยปีจานสามปินทลาเหตุเวียดเหตุสั่งถันเส้นเมื่อโดนตั้งสนมีหอย96ลังเอิญลงหอยพุ่นได้80ปูนเคยการแปลงกระดาษซาโจปากุ่นมีการเหตุหมันเว้นสีหอย60กุ่นไปการแปลงกระดาษซาป้าหือบ้านของเก่าก่อนได้เปลี่ยนหมายไซเฮิงนับตามกันก็หมายว่าเจียงปี2825โตการเหตุสั่งวัฒนธรรมในพระเตียดเฮาพระกดถึงตาเสาไดเศร้าเหมือนกวยแย่นไปไล่แล้วไปอ้อนสุดปีเฮ็ดเตรียมปีไกลเทียมมาหอยปูนได้เปียกปูนไปเปียดวันเสาะเกาะคำจันฟู่พระเดชสงโกเสียขาดเอาของโขไปกับมวนพระเดชไว้หน่อยอยู่ลาเทียมจีกลางเงินโกดเย็นเงินไว้ภายเมืองใส่ใส่การจริงผัวรับกุญแจครอบโขและปอกต่างเหยาเตอร์ไหมไฟเธอลาเธอผู้เปลี่ยนผู้ปากกั้มจันฟู่พระเดชอาฟูขันวันสะกอกคำออกปากว่าทหารพระเดชปาจิตสุดทางเคยการล้อมกลุ่มพระเดชอาฟูขันและปาเหือภายเมืองหน่อยตึก3ชั่วกุญตายเสียได้เจ็บสางหอย63กุญทางเดอร์ไซผู้เป็นจงการสือในสกายไว้เซนซุสวันซาเปียดคำออกปากว่าเดดันฮกหลอกใส่คำมาคลิปเอาเซาประเด็นมีกุลลงปั่นซ้ำหอยกุลตายกับอะไรดูหอนไหมอ่านสกามเพียกนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลงคำผิดเสียงปองนี้เพียข่าวสารไหมก็ถึงตีนี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซ้ำปั่นถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2814โตเดินเก่าหล่อสเปียดคำอยู่ที่พร้อมปรึกษาการกึกป้องภาษาจงยางหันเพออกกำปาขนนักนันเสียออกหลายภาษาปิ้นติต่างในพัติเท่านั้นเสือหนึ่งก่อปิ้นโฮเหตุดีมาปุ่งเนื่องพัติเท่านั้นเสือหนึ่งอยู่ไต่นิตานปุ่งเนื่องยิงดีหาปั้นปีไปในพัติเท่ามีหลายภาษาใดก่อพองกับนิตานเฮ่อเฮิงนี่หลายภาษานี่ได้ตามต่างพิ้นออกมาเบี่ยงกันออกไปขึ้นก่อป้องกับกันรุ่นมาก็ใกล้ปิ้นภาษาหา16เสือในวันนี้ภาษาสุเสือพร้อมกันหยันสั่งออกพระเตียดบ้านเกิดเมืองปิ้นเฮือหึงปึ่งไซพร้อมกันก็เตรียมออกนิตานหึงยาวในพระเตียดสงโกวัฒนธรรมสงขวาอันเฮือหึงนั้นเตเมอสาขาชิงขันสาขาทางสาขาคังซีเวลาป๊อดไหนก็ปิ้นสุภาษาก่อป้องกับกันหยันสั่งออกมาหลายภาษาปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันสุภาษาปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันปิ้นคองดิตินักอันสุปูหมอนทักษาหือเข้าไว้นั้นก็ปิ้นตาดิตินักในพระเตเท่านั้นเสือหนึ่ง

0: 地光土海孤光，卡悠悠火油好金苏班，卡悠悠梦卡美南岸，快放新卡带沙森门关。
1: 地光土海孤光，卡悠悠火油好金苏班，卡悠悠梦卡美南岸，快放新卡带沙森门关。เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังก็ยำมือพระเดียวน้องยังหักไฟฮับเอาใจมาไว้ในใจเบาวาตัวใจไปอยู่ในเบาวากลางวันและกลางคืนยังใช้ยึดจองใจอยู่ไว้ในใจน้ำตาตกไหลเห็นตรงกลางเฮาเดินเท้าหายไปบ่อยๆอยู่เด้อคืนนี้เนาเสียนหูใจย้อนเบอร์ฮักกันบ่ได้อยู่จองแอปกันกอเดียวอยู่มองซีใจไว้มาฟังกันครับ

โตมากนี่เฮามาฟังกําครับอินอีอ่อนลวงครับฮักใจไว้ในใจในกําครับครับว่าเบาเคยบอกไพและเบาเคยฮักไพ

0: บาลเมืองไต้เฮาก็ยังมีกำคับตุ่นเหล่าหลายเสือหลายอย่างวันนี้ที่เผียวหือตั้งไรฟังนี้ปิ้นกำคับตุ่นเหล่าอีเกี่ยวจังคับเมืองไห่ครับบ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังหนังกัน
1: วันนี้ข่อยก็ยินดีกับพี่น้องต่างหลายอันจ้อยหวาจ้อยแห่งข่อยบ่เดี๋ยวข่อยจะเอากำคับตุ่นเหล่าต่วนปั้นพี่น้องต่างหลายอุ่นตุ้นพี่น้องต่างหลายอยู่ลีกินหวานกายอนคายมันหังมีปิ้นลีข่อยแลตะกอก
2: ซอยซอย

ย้อนเกี่ยวเมืองลงตีน้อยก็หุ้มคับหุ้มฟอนปิ้นผูกกดเตียมและผูจ้างคับอันออกจะมีเสียงน้ำผุนหนึ่งตันคือยังปิ้นผูเพเสียงกำปากติดตัวไต12ปันนาเห่าเสียงคับมวนวอนตันนี่ยำไหนก็หือต่างหลายหุ้มเคยเตะต่อมาเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับอันอีอ่อนล่วงคับนันเทม

ไอ้ลาหูยาอะไรเงี้ยกูอีคนนั้นเดียวยากกว่ากาละลมเนี่ยแต่เล่นนบลิโคนาโชจะพื้อยู่นอกจากคือกาคาบลิโคแหละงาปังงาเอวเห็นแม่วิโยและยาแอพอป่าเอทาอุปิกาเวตโคโย

นวูยาชีอาจอกูเมื่อรอโชคโคที่ปืนจีฮันเนี่ยเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชดจุยเอกูวิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิญญาณยากาตาบลิโคโคนาฮันเนี่ย